0: อ้าวอาให้น้องก็จงขอว่าจะเอาเกี่ยสะเบลให้ทำไปกระงวนี่บ้างเลยชากระดีดอน
1: ทีนี้ตัวพับลิกเลสต์อ่ะไปที่สับสตรกตัวนี้เลยไง
0: อืม
1: ไปหยุดเลย
0: อืม
1: อะไรก็ต้องมาเจอพักนู้นพักนี้พอวันนี้ทางเขาพับลิกเลสต์มาเลยจะโปรโกรมทางไลชูไปเลยอยู่ตัวตัวโปรโกรมทางก็เอาไปยืดออกก็พับลิกเลสต
0: ์อืม
1: อามารอบุคุณฮัตติงคุณอาบะเฮโร่ไปถึงนอกลารอบคนไทยรอบเดถึงนอกลาอัพเดทเฮโร่เยอะมากไปนุกซาโก้เดรอบรอบไปไทยรอบเดอาวิยูสรอบไทยได้เดทันีวัดทั้งไอรอบบัตซาบะฮารอร์ก็สร้างหนังไว้ทันนั่งนะในนักเรียนคนคนดีก็คนหนังไรยาคนไรยาเรื่องคิดอะไรไหนลงไปไปเกิดดอกคิดอะไรอย
0: ู
1: ่ไปเจ้าคือคิดนะบ่อาบุเด็กนี่ตัวนี้คิดอะไรไปอาบุรุษตัวเบลัยนี่ก็ทุกข์เก็บเบลัยนี่หมดแล้วก็อาบุจดตัวบุรุษเขาเนาะกระเช้าก็ตีจงนั่นแต่อาบุเหตุคิดไปเกิดมันไปเนี่ยไป
0: อ
1: ้าวคือว่าไอ้คือว่ามันก็ जागा ว่าใครชอบบาทักทีไหนครับตรงอาวก็จะเข้าก็ทําน่ะ
0: อ้าว
1: ไอ้อาวบ่บ่อาวให้ใครคิดอย่าไอ้ที่ชอบคิดอย่าให้อาวบ่ทําให้ตรงนั้นซะเลยอ้าวงั้นเด้อจอลามารบบ่อําติเนาะเดอาลามาบุยไลชื่อจงก็ทางไอ้จงก็ชื่อไอ้จงก็อารอรก็เดมานี่รกคิดไว้โอ้งก็ทั้งคนรู้ก็นุก็ทั้งลูกก็สรุปว่านุ่งขาทั้งมันก็สรุปว่านุ่งขาเจ้าสมานีก็สรุปว่าน
0: ุ่งขาอังบอกวัยบุกรอกขี้ไปเลยอย
1: ู่วัยบัตรไทยที่พวกลามาดีขึ้นไปอันตรายนี่ดีเลยงั้นจอร์ว่าอาบุชลิบรอกทั้งบุกรอกคนดีโว้ยลิขังอาบุชลิบตานีชนะนี่อาเซ็ตบุก
0: อาบุยอาบุตอร์อาร์ว่าจอร์ว่ากาลีพนังขามาลคงรอสปีดแค่สั่งลูกทั้งมันจอร์งค์คิชิสาว่าขังแค่ต่อเดรัยมุงก็ต้องเดรัยมานุ
1: น
0: ะอุลตักไล่แค่ตัวบกครกตอกจากสินัย
1: ไปก็เดสไซเคิลทั้งสมัยรู้ความเป็นรองได้จังเลยอ่ะก็อารมณ์สิ่งที่ตานิทั้งวันไปเจอดีกินีดีมีไปเจอใช่ใช่ลามาร้องบอกที่ตอนนั้นลามาโนอ่ะก็เอ็กซ์ต้องเสียดรัสไปตอนนี้ไปอ่ะก็เนาะเดสที่นี่สร้างตัวสร้างตัวไปมันสร้างตัวตึงเฉลี่ยแต่อ่ะก็เห็นที่นี่ที่นี่เจอปริเบสร้องก็ที่นี่แต่ถ้าพับลิกเลสต้องบอกนะครับที่ถ้าดูไปตรงนี้เลยนะครับจบตัวบริษัทนี้นะครับที่เราบริษัทคนชิบอลก็ยังหัดตรงครับถ้าบอกปากมึงเนี่ยนะครับไ
0: ม
1: ่ใช่ที่นี่เยอะเดนุกซาโก้ฮัตเตอร์ก็ที่วันนี้ตัวบางคนบริษัทเราอาบหายเงี้ยที่ถ้าไปตรงนี้เลยนะจบตรงนี้เราใครจะได้ตัวตัวบอกอาบที่เขาตรงเนี้ย
0: อ้าวอาบเนาะบุกเขาใครใช่อาบเอวันเอสกรีพอจักกรีวันสุกมากรีดะ
1: คืออาบุจตโนคิดว่าวันสุกนั่นเองนะเขาตีนนั่นคือก็ยังกรอกทางการท่านโยไทยมันโนเมื่อไรเราก็นับสุดจดที่ขาดไปจนนี่ดีโอการเอาเนาะของอารมณ์สุดนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่มาสุดที่อาบุสุดที่การไปอารมณ์จะต้องพันลูกนั่งกันแต่อาบุให้กินโนเดที่นี่บรอกรอกเดอารมณ์ทางไหนรู้กันรู้กรอกงูบุยไปยี่อรบอาบุให้กินโนไปเลยนะจดตัวกรุงจึงจะต้องเลี้ยงนังโก้ขัดแย้งนังโก้ขัดแย้งนังก็จะบริเวณนั้นเป็นนายชอบไรตัวนี้มาเลยค
0: ือ
1: เลยโย่อะคือเลยโย่ไอ้ที่นี่บล็อกให้เจ้าบางคนก็บุญตัวมึงสืบงูตัวเมียดำบุญตัวมึงสืบเจ้าคนนี้บล็อกคนไอ้เจ้าตัวมึงแล้วมาบุญทีวีรีบลักไว้รอกกามุนอามุนสืบนะข้าวลูกผสมทีวีรีบลักข้าวลูกผสมทีมัน
0: อ้าวกามีอันใส่บิชิงรอกน้าบ่ให้รอกอึ้งตรงสินัย
1: จะบุยอะไรที่ชิมลาวอุลตาชิมลาโน

0: Tu imanar ni jihon sa kami awono ani kami kapone marikising aw kami le kami no na do nai ni gari shon hake kok dugo sabotong ozaro hello hello kreng iman liya hake kapone marikising aw kami le kami no na kami mai khane diwa kami kami inka omhainu kaisa abo jaga hai khaba ha amjai aro arnu nang manai kui kobine nang khaksangma aruni tongko song bororok aruni nobartibar arni satung arni toksa tomlini khorang abonu nang nini kui kobine nang nini nok hai khaba nang lenglama hai nang matong nai khabone marikising nai grishnai hake ozoro kok dugo sabotong hello belai phungkaham belai phungkaham ke nung no first caller
1: haingo sabo call phone kai khabla sar
0: e abo yang ani yang bakhti sajak liya e abo magai hainka ni do ako heke nung no sini jottoni slice kang kring hornai ani kamino ruk chaboi koktan hai kabo koklop nung mo sanan magai belai khatong oi tong khana hai matong
1: ตองวิตตอคาไฮปะนออาสกอทอกริมาลียาตาไฮปะนอังทานามุงมันบะกิเบลัยกามิโนฮัมจังมาบะอีฮานามุงคามิเอ็งกอทาอีอังยังชินนานิวาคิติโดเบลัยฮัมไบฮัมไบชานออืออังตาวุไคทานาริชานะกิซากอรอมอทรองทังปะนออานอนาคาติดอดอดซาดิอานิกอกลอมนิปุมงอานิกามิอืออานิกามิเล ตอบตรงๆหาใต้สุดชรชรอืมอายังอุยังชะกลมดอดอลอืมได้คุณนี่มาดิหลอกกับว่าไห้ไปบ่าอาตุอาใจอานอลอบมาไปอืมอานิคุณทบอาสุเคชราบิจิจรานีเตรสฮอกไผไกบ่อืมอาวานบางเอ้ยรอกบ่บางไหลชะไหลยอทางจักเป็งจักวาสุงก็ได้หมดตรงครอครอเป็งจักบางไหลชะไหลยอมื้อนี้ไหลยอกะหำหำเมียเชิงไหลยอชะไหลยอดอลิวตองเอ้ยกามีวอ